สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวหน่วยงานด้านสภาพอากาศของญี่ปุ่นกำลังเตือนประชาชนในบางพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศให้ระมัดระวังเป็นพิเศษต่อภัยดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักณเวลา 18:00 นของวันศุกร์ที่26มิถุนายนมีการประกาศแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนดินถล่มระดับ4ในบางพื้นที่ของจังหวัดยามางูจิคางาวะและฮิโรชิมาระดับ4เป็นระดับแจ้งเตือนที่สูงเป็นอันดับ2ซึ่งหมายความว่ามีความเสี่ยงเกิดดินถล่มสูงมากและประชาชนควรอพยพออกจากพื้นที่อันตรายแนวฝนตามฤดูกาลที่หยุดนิ่งอยู่ในพื้นที่ทำให้เกิดฝนตกหนักตลอดช่วงเช้าวันศุกร์ที่26ปริมาณน้ำฝนต่อชั่วโมงจนถึงเวลา 11:00 นสูงถึง57มิลลิเมตรในเมืองฮามามัตสึจังหวัดชิซูโอกะและ31มิลลิเมตรในเมืองคูซูงาวะจังหวัดนาราส่วนภูมิภาคคิงกิเกิดฝนตกหนักเป็นพิเศษในช่วงเช้าตรู่ที่ภูเขาอิโกมะในจังหวัดโอซาก้าวัดปริมาณน้ำฝนได้ 76.5 มิลลิเมตรในช่วง1ชั่วโมงจนถึงเวลาประมาณ 6:30 นาทีส่วนที่เมืองคาวาจินางาโนะในจังหวัดโอซาก้าเช่นกันวัดปริมาณน้ำฝนได้ 69.5 มิลลิเมตรจนถึงเวลาประมาณ 7:50 นาทีตัวเลขทั้ง2เป็นปริมาณน้ำฝนสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับพื้นที่เหล่านี้นับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลมาขณะนี้พายุโซนร้อนเมฆขลากำลังเคลื่อนตัวอยู่เหนือหน้าน้ำทางตะวันตกของเมืองอามามิในจังหวัดทางโงชิมะโดยเมื่อเวลาประมาณเที่ยงวันศุกร์ที่26หลายพื้นที่ในโอกินาวาและอามามิอยู่ในเขตที่มีลมแรงส่วนพายุโซนร้อนฮีโกสคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ทางตะวันออกของญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่27และอาจพัดขึ้นฝั่งได้เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังภัยดินถล่มน้ำท่วมและคลื่นสูงเวเนซุเอลากำลังเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรงจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่2ครั้งติดต่อกันรัฐบาลแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย188คนและบาดเจ็บมากกว่า 1,500 คนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าแผ่นดินไหวสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับกรุงการากัสและรัฐทางตอนเหนือของประเทศหลายแห่งแผ่นดินไหว2ครั้งดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเย็นวันพุธที่24โดยห่างกันไม่ถึง1นาทีทั้ง2ครั้งมีความรุนแรงมากกว่าขนาดหรือแมกนิจูด7จุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากกรุงการากัสไปทางทิศตะวันตกประมาณ160กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนใกล้จุดศูนย์กลางถูกจัดอยู่ในระดับรุนแรงซึ่งรองจากระดับสูงสุดคือรุนแรงมากขณะนี้ยังคงมีปฏิบัติการกู้ภัยอยู่เจ้าหน้าที่ระบุว่าอาคารกว่า200หลังได้รับความเสียหายหรือพังถล่มส่วนใหญ่อยู่ในรัฐลากวายราซึ่งอยู่ชายฝั่งตอนเหนือของประเทศเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีคนติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากกว่า200คน

การประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการหาวิธีช่วยให้ยูเครนฟื้นตัวจากการรุกรานของรัสเซียได้เริ่มขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนโดยมีผู้แทนทั่วโลกทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมมีการจัดประชุมลักษณะนี้ขึ้นครั้งแรกในปี2565ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่รัสเซียเริ่มการรุกรานยูเครนคณะผู้แทนรัฐบาลจากประมาณ70ประเทศรวมถึงตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศและภาคธุรกิจเข้าร่วมการประชุมในปีนี้ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองกดานส์ทางตอนเหนือของโปแลนด์การหารือมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการรุกรานได้แก่พลังงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและโลจิสติกกลุ่มธนาคารโลกและสถาบันอื่นๆร่วมกันประเมินว่าในช่วง10ปีข้างหน้าค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการฟื้นฟูและบูรณะประเทศยูเครนจะสูงถึงเกือบ 588,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 19.6 ล้านล้านบาทในสถานที่จัดงานมีการตั้งบูธจากธุรกิจต่างๆราว200บูธเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าพวกเขาสามารถช่วยยูเครนในการฟื้นฟูประเทศได้อย่างไรรัฐบาลญี่ปุ่นได้เสนอแผนกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับยูเครนและโปแลนด์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อช่วยเหลือยูเครนในการฟื้นตัวจากการรุกรานของรัสเซียรัฐบาลญี่ปุ่นยูเครนและโปแลนด์ได้ร่วมกันจัดงานที่การประชุมนานาชาติประจำปีว่าด้วยการฟื้นฟูยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนนายยาบานะเคนจิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นมุ่งส่งเสริมการฟื้นฟูในระยะกลางถึงระยะยาวอย่างยั่งยืนผ่านโครงการที่เป็นรูปธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับภาครัฐและเอกชนจากทั้งญี่ปุ่นและยูเครนนายยามาดะได้เปิดเผยเอกสารที่ลงนามระหว่างบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทจากยูเครนหรือโปแลนด์เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ7โครงการเขาแสดงความมุ่งมั่นของญี่ปุ่นที่จะเพิ่มการสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยการจัดหาพลังงานและภาคส่วนอื่นๆด้านเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเศรษฐกิจของยูเครนกล่าวว่านอกเหนือจากความช่วยเหลือทางการเงินแล้วยูเครนหวังที่จะทำให้ความเป็นหุ้นส่วนกับญี่ปุ่นมีความน่าเชื่อถือและมั่นคงมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือโดยตรงระหว่างบริษัทของยูเครนและของญี่ปุ่นในการแข่งขันฟุตบอลโลกชายทีมชาติญี่ปุ่นเสมอกับสวีเดน1ประตูต่อ1ในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทำให้ญี่ปุ่นจบที่อันดับ2ของกลุ่ม F ได้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งอยู่อันดับที่18ของโลกพบกับทีมชาติสวีเดนอันดับที่38ของโลกที่สนามดัลลัสสเตเดียมในสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นครึ่งแรกทั้ง2ทีมยังทำประตูกันไม่ได้นาทีที่56มาเอดะไดเซนยิงประตูให้ญี่ปุ่นขึ้นนำ1ประตูต่อ0แต่เพียง6นาทีต่อมาแอนโทนีเอลังกายิงประตูตีเสมอให้สวีเดนเป็น1ประตูต่อ1ญี่ปุ่นจบรอบแบ่งกลุ่มที่อันดับ2ของกลุ่ม F มี5คะแนนจากผลงานชนะ1นัดและเสมอ2นัดโมริยาสุฮาจิเมะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนหน้านี้เขาหวังว่าทีมจะคว้าชัยชนะเพื่อจบรอบแบ่งกลุ่มที่อันดับหนึ่งของกลุ่มและผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เขากล่าวว่าผู้เล่นได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตลอดการแข่งขันเขายังแสดงความหวังว่าทีมชาติญี่ปุ่นจะใช้จิตวิญญาณนักสู้เพื่อคว้าชัยในนัดต่อไปญี่ปุ่นจะพบกับบราซิลทีมอันดับ6ของโลกในรอบน็อกเอาท์วันจันทร์ที่29ตามเวลาท้องถิ่นจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่17เกี่ยวกับการบอกให้ทราบถึงเรื่องที่กำลังทำครับ
1: เรื่องราวตามบทสนทนาตอนนี้คือมีย่าช่างภาพไปถ่ายรูปที่แหล่งน้ำแร่ร้อนในจังหวัดนางาโนะตรงที่ไปนั้นมีลิงมาแช่น้ำอุ่นๆกันด้วยตอนนั้นเองมีย่าก็บังเอิญได้พบกับคู่สามีภรรยานักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่ไปเที่ยวตรงนั้นค่ะแล้วก็พากันไปที่ร้านโซบะกันทั้งกลุ่มค่ะ
0: และนี่คือบทสนทนาบทที่17ครับ
2: おそば3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: มาดูทีละบรรทัดครับ。
1: ภรรยาสั่งโซบะสำหรับทุกคนค่ะ
2: おそば3つお願いします。
0: ขอสั่งโซบะ3ที่ค่ะ。
1: พนักงานขายตอบว่า
3: はい。
0: ได้ค่ะ。
1: แล้วทางภรรยาก็ถามหมี่ย่า。
2: 日本へは観光ですか？
0: ที่ญี่ปุ่นนี่มาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆหรือคะ？
1: หมี่ย่าตอบว่า
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。
0: ฉันเป็นช่างภาพกำลังแนะนำเรื่องญี่ปุ่นให้คนต่างชาติได้รู้จักอยู่ค่ะ
3: それで日本を旅行しています
0: ก็เลยกำลังท่องเที่ยวญี่ปุ่นอยู่ค่ะ
1: นักท่องเที่ยวฝ่ายสามีพูดว่า
4: それは素晴らしいね
0: นั่นยอดเยี่ยมเลยนะ
1: ขณะที่พูดคุยกันโซบะก็ทำเสร็จแล้วพนักงานร้านก็นำโซบะมาเสิร์ฟค่ะ
3: お待たせしました
0: ขออภัยที่ทำให้รอค่ะสำนวนหลักประจำวันครับได้แก่กำลังท่องเที่ยวญี่ปุ่นอยู
3: ่ญี่ปุ่นを旅行しています
0: ถ้าจำโครงสร้างนี้ได้ก็จะบอกอีกฝ่ายได้ว่าขณะนี้หรือในช่วงนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ความหมายครับคำว่า
5: ญี่ปุ่น
0: คือญี่ปุ่นจำได้ใช่ไหมครับและ
5: 旅行しています。
0: กำลังท่องเที่ยวอยู่จุดสำคัญประจำวันนี้คือ
5: 旅行しています。
0: กำลังท่องเที่ยวอยู่ในการบ่งบอกถึงสิ่งที่ทำมาสักระยะเมื่อไม่นานนี้หรือกำลังทำตอนนี้ทำได้โดยวาง imasu ต่อท้ายเข้าไปที่คำกริยารูปเทคำว่าท่องเที่ยวคือ
5: 旅行する
0: เมื่อผันเป็นรูปเทจะได
5: ้旅行して
0: และเมื่อเพิ่ม
5: います
0: ต่อท้ายก็จะเป็น
5: 旅行しています
1: เอาละค่ะถึงตาคุณผู้ฟังแล้วฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: 旅行しています日本を旅行しています日本を旅行しています
1: ในบทสนทนามีย่าพูดว่ากำลังแนะนำเรื่องญี่ปุ่นให้คนต่างชาติได้รู้จักอยู่ค่ะนิฮอนโนโคโตไคไงนิโชไกชิเตอิมัสตรงนี้ก็ใช้โครงสร้างสำหรับการบอกสิ่งที่ทำมาจนถึงตอนนี้หรือกำลังทำตอนนี้นะคะ
0: ใช่แล้วครับคำว่า
5: โชไกชิเตอิมัส
0: แปลว่ากำลังแนะนำผันมาจาก
5: โชไกซึรุ
0: โดยทำให้อยู่ในรูปเทซึ่งจะได้ว่า
5: โชไกชิเต
0: แล้วต่อด้วย
5: います
0: มาฟังการสนทนาตอนนี้เกี่ยวกับสิ่งที่กำลังทำในญี่ปุ่นครับ
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています
0: และนี่คือความหมายครับ
6: 旅行ですか？
1: ท่องเที่ยวหรือครับ
0: คำว่า
5: 旅行
0: เป็นคำนามแปลว่าการท่องเที่ยว
6: はいあちこち旅行しています
1: ครับกำลังท่องเที่ยวที่โน่นที่นี่อยู่ครับ
0: คำว่า
5: はい
0: คือครับและ
5: あちこち
0: แปลว่าที่โน่นที่นี
1: ่ฟังแล้วพูดตามเลยค่ะ
5: 旅行していますあちこち旅行しています
0: ทีนี้ลองฝึกตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆที่อาจจะกำลังทำอยู่ในญี่ปุ่นครับถ้าจะพูดว่ากำลังทำงานอยู่คำว่างานคือ
5: 仕事仕事
0: และทำคือ
5: する
0: รูปเทของคำนี้คือ
5: してして
0: เชิญครับ
5: 仕事

0: มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันครับคราวนี้ว่ากันถึงวิธีการนับครับ
1: เมื่อจะสั่งซื้ออะไรบางอย่างจะไม่นับด้วยตัวเลขตามปกติอย่างเช่นอิจินิและซันนะคะลองฟังวิธีนับตั้งแต่1ถึง5ดูค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
0: 1
2: 1
0: 2
2: 2
0: 3
2: 34
0: 5
2: 5
0: ในบทสนทนาเมื่อนักท่องเที่ยวที่เป็นภรรยาสั่งโซบะ3ที่ก็พูดว่า
2: おそば3つお願いします。
0: ถ้าเราจะสั่ง2ที่ล่ะครับจะพูดยังไง
2: おそば2つお願いします。
1: พูดได้ถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาอีกครั้งครับ
3: おそば3つお願いします。
4: はい。
3: 日本へは観光ですか？
4: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
5: それは素晴らしいね。
4: お待たせしました。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: เราพูดถึงอาหารประเภทเส้นชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นที่เรียกว่าโซบะก็พอเหมาะพอเจาะกับมุมนี้เลยค่ะไคโตะชวนชิมหัวข้อประจำวันนี้คือโซบะนั่นเองค่ะ
0: โซบะเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นครับเป็นอาหารประเภทเส้นตามตำรับดั้งเดิมของญี่ปุ่นทำจากแป้งเมล็ดโซบะกินแบบเย็นก็ได้โดยจุ่มลงในน้ำซุปหลักที่ปรุงรสด้วยโชยุของญี่ปุ่นหรือแบบร้อนก็โดยใส่ลงไปในน้ำซุปร้อนๆปรุงรสอ่อนๆ นะครับคุณสุทธิพรเคยกินโซบะไหมครับ
1: เคยค่ะชอบโซบะเย็นมากเลยค่ะการจะหาร้านโซบะนี้ไม่ต้องมองหาไกลเลยนะคะในย่านการค้าแทบจะทุกแห่งมีเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มักจะมีแถวๆสถานีรถไฟด้วย
0: แม้แต่ภายในสถานีบางแห่งนะครับผู้โดยสารก็จะกินโซบะได้แบบด่วนๆก่อนจะขึ้นรถไฟครับ
1: ทีแรกนะคะดิฉันตกใจที่ได้ยินเสียงคนสูดเส้นดังลั่นเวลากินค่ะแต่ตอนนี้ก็ชินแล้วค่ะ
0: ครับการสูดดังๆแบบนั้นเป็นวิธีกินโซบะที่ถูกต้องในญี่ปุ่นแล้วล่ะครับการสูดจะทำให้มีลมเข้าไปในปากพร้อมกับเส้นด้วยซึ่งก็จะทำให้ได้กลิ่นหอมๆของเส้นโซบะมากขึ้นครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: มาติดตามกันได้อีกคราวหน้านะคะอย่าพลาดติดตามนะคะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีค่ะ
0: ที่นี่ NHK World Japan